0: Thailand's beauty industry is in the global spotlight.
1: พอคนมองภายนอกก็ไม่รู้ว่าทำอะไรมา
2: ใครๆก็อยากสวยเน
3: า
2: ะ
3: แต่ความพอของคนมันไม่มีจำกัด
0: But there's an ugly side to Thailand's beauty boom.
4: เจอคลินิกที่มันถูกต้องแต่ว่ามาทำการรักษาคนไข้เนี่ยไม่ใช่หมอ
5: เขาก็ทักบอกแฟนผมว่ากลัวจังอะไรอย่างนี้แล้วแฟนผมก็แซวแบบว่าเดี๋ยวตื่นมาก็สวยแล้ว
0: Thailand's Beauty Boom Insight Thursday on CNA Your durian craving is back Savor the cheesy 7 durian pizza as part of Pizza Hut's National Day Bundle with 4 pizzas and 3 sides for just $61. Enjoy a further $6.10 off with advance order for 8th, 9th and 10th August only. Order this limited time bundle today.